0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเวลาจะหมดลง
1: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกะพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกะบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์กุ้งกับวันที่6ของเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนจูนพ้นไปแล้วกะเป็นยังไงเนาะกะ5-6มื้อแล้วสำหรับฤดูใหม่ฤดูหนาวย่างก้าวเข้ามากะหนาวคักเนาะพี่น้องเนาะฝนตกลินเกือบอดทิศเลยเนาะอาจจะหนาวเย็นแท้ๆข้างใดก็ดีเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ฝนตกมือเดียวนั้นโทกันกับจำนวนน้ำหันที่ตกในเดือนหนึ่งเลยตกหลายก็มีบางบอนเนาะที่ว่าก็มีน้ำท่วมทางกระทันหันดังนั้นก็ในระยะนี้เนาะก็เดินทางก็ระมัดระวังก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็อาจจะมีการน้ำท่วมกระทันหันไม่อย่างเสียเกิดขึ้นก็ไปใส่มาใส่ก็ให้ระมัดระวังกันในการหนาวมาแบบนี้ก็สำหรับทิศมานี่ก็คือสิใครได้เนาะเห็นแดดนำหลายมือเติบกับพุ่งละกลางทิศไปพุ่งวันพุธไปพุ่งกะสีมีฝนตกขึ้นมาอีกครับคืนนี้ก็อุ่นมาแดดเนาะค่ะมีแสงแดดแหละกันว่าเห็นแสงแดดแล้วมันก็อุ่นแหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะมืออื่นมือกันยังสีแดดออกอยู่ถึงแม้ว่าอันอุณหภูมิสิมีแต่16 17องศาก็ยังถือว่าดีและนอกกันบ่ฝนตกบ่ฟ้าลมนี่ก็ถือว่าดีแต่ยังได้ก็ดีก็รักษาสุขภาพกันเนาะผู้ฟังเนาะให้อบอุ่นกันไว้หนาวๆก็ใส่อันเสื้อกันหนาวใส่เครื่องห่มกันไว้หลายคนก็อาจจะบ่อยากออกบ้านเลยเนาะกับเจ้าเองก็ท่านออกบ้านหนาวอยู่บ้านแล้วก็คือว่าอุ่นเนาะอะไรห่มผ้าตุ้มไว้กับอุ่นกับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมาเล่าสุดท่านผู้ฟังในอาทิตย์นี้ก็เป็นยังไงลืมคือว่าต้นอันเดือนนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ออกข่าวไปเนาะอ่านมาก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เนาะเดือนนี้เป็นต้นมาก็สำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีรถประจําตัวเนาะรถยนต์แล้วก็ได้เสียทะเบียนมาตั้งแต่พุ่นเดือน6เดือน7ปีนั้นมาจนฮอดนี่เนาะก็สามารถคือว่าแหละเข้าไปขอเงินคืนได้เนาะเงินค่าเฮาเสียค่าประตังทะเบียนรถเนาะคือว่ารีจูก็สามารถขอได้คืน 20% ก็หลายเติบเนาะอีกครั้งนึงเพราะว่าก็พอสิได้ไปออกตลาดตะลีกันเติมเนาะสำหรับเงินนั้นนี่ก็สามารถขอได้ถามว่าเฮามีรถ2คันเนาะกับผู้นึงก็สามารถขอได้2คันแต่ละคนก็ขอได้อย่าลืมเนาะเข้าไปService Australia เว็บไซต์ของ Service Australia อันนี้ในบทแม่นของ Vic Road เนาะเป็นของทางองค์การ Service Australia ซึ่งเป็นรับผิดชอบเรื่องเงิน Centering ไม่อย่างไรเนาะก็เพิ่นให้เฮ็ดทางออนไลน์ดังนั้นการทานผู้ฟังอันถ่ายทันทีว่าโอ้ฮู้ไม่อย่างสิเนาะก็ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้ก็ได้เนาะแต่ว่าเริ่มต้นปึ๊บมือทําอิฐวันที่1นั่นก็ถือว่าคนคือสิเข้าไปหลายเนาะก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าระบบเนาะเว็บไซต์ของท่านล่มแบบคนเข้าไปหลายโพดมันอย่างสิเนาะก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะท่านผู้ฟังพอดวันที่31ของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนกรกฎาคมเนาะก็จะสิ้นสุดเพิ่นให้เวลา2เดือนกับทางรัฐบาลวิกตอเรียเพิ่นก็ได้เนาะอันนี้ก็ว่าแล้วมาเราสู่กันฟังตื่มอีกแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ฝากเตือนกันอีกเนาะเพราะว่าปีนี้นี่สิเป็นปีของการสัมมโนครัวเนาะสัมมโนครัว2026นี้ดังนั้นก็อาจจะท้ายปีเนาะก็จะมาเล่าสู่ท่านฟังรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเนาะ

มาฟังข่าวกันหน่อยเป็นข่าวจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นข่าวเกี่ยวกับกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางซึ่งได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนจะเดินทางไปเยี่ยมยามนครหลวงเปียงยางอย่างเป็นทางการในระหว่างมือวันที่8หาวันที่9มิถุนาตามคำเสื้อเสริญของท่านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนือการเปิดเผยดังกล่าวของ KCNA มันเป็นไปตามการคาดเดาโดยสำนักของการข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ถึงรายงานเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการทูตและหน่วยรักษาความปลอดภัยของจีนเดินทางไปยังนครหลวงเปียงยางเมื่อบัดนี้ถึงเกาหลีใต้คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเยี่ยมยามของผู้นำจีนกำลังจะเกิดขึ้นในอีกบ่เท่าใดจีนถือว่าเป็นพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจแต่การเมืองอันสำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือโดยทั้งสองประเทศต่างพยายามอย่างยิ่งที่จะผูกมัดสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายหลังความสัมพันธ์ห่างเหินไปในส่วงระยะการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เป็นข่าวจากนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในมือวันที่5มิถุนาว่ารัฐบาลภายใต้ของรัฐกรีนิเซมบิลอนและรัฐยาโฮซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มปากาตันฮารปันและกลุ่มบาริซันนาซิโอนันจึงล้วนแล้วแต่เป็นแนวห่วมในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมประกาศยุบสภาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันในอาทิตย์นี้และจะต้องยัดการเลือกตั้งเกิดใหม่ภายใน60มือการเลือกตั้งระดับรัฐซึ่งเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นแม้นบ่ส่งผลสะท้อนโดยกงต่อเสียงข้างส่วนหลายของอันว่าในรัฐสภาถึงเป็นการเมืองระดับศาสตร์แต่หากว่าแนวห่วมทั้งสองกลุ่มก็สามารถรักษาเสียงก่อนขางร้ายเอาไว้ได้หรือถึงขั้นว่าเสียหรือแพ้ในการเลือกตั้งอาจเหตุให้โอกาสของพรรคห่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายในต้นปี2571ต้องมีความสั่นคลอนปัจจุบันรัฐบาลผสมของมาเลเซียเป็นการรวมตัวกันระหว่างปากาตันฮารปันและบาริซันนาซิโอนันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่มีความสูสีกันมาตลอดพรรคการเมืองขนาดน้อยหลายพรรคเกิดความเห็นที่ต่างกันขึ้นเกี่ยวแก่กับแนวทางจัดการเกี่ยวแก่กับประเด็นทางด้านเสื้อศาสตร์และศาสนาในประเทศที่มีพลเมืองหลากหลายเสื้อศาสตร์มีชาวมุสลิมเป็นส่วนยิ่งไปกว่านั้นอันว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากพรรคมารูสามัคคีแห่งศาสตร์หรือว่าอัมโนเป็นแกนนำของบาริซันนาซิโอนันที่ป่วมที่ป่วมพักดันให้มีการพระราชทานพยโทษแก่ท่านนาจิบรัสประซักตีอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซึ่งรับโทษอยู่ที่คุกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565จากคดีธุรกิจจริตองทุนพัฒนาแห่งชาติเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศสหรัฐในมือวันที่5มิถุนายนสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีมติเสียงค่อนข้างหลาย334ต่อ92เสียงซึ่งได้มีห่างมติจำกัดอำนาจการเหตุสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในสมรภูมิเลบานอนห่างมติดังกล่าวซึ่งเสนอโดยสมาชิกบางส่วนของพรรคเดโมแครตมีเนื้อในกำหนดให้ผู้นำของสหรัฐต้องถอนทหารและอาวุธทั้งหมดที่เกี่ยวกับออกจากเลบานอนภายใน7มือนับตั้งแต่วั
ันทีมาตรการดังกล่าวผ่านการเห็นดีเห็นออมอย่างไรก็ตามแกนนำของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรประกาศบอกสนับสนุนทางมตินี้ออมรับตั้งข้อสังเกตว่าจนหอดตอนนี้ว่ามีทหารสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการหบหรือปฏิบัติการสืบหบในเลบานอนและทหารอเมริกันในเลบานอนมีหน้าที่เพียงแต่ปกปักรักษาฐานอาสูตรสหรัฐเท่านั้นเป็นข่าวจากเมืองแซงปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียหรือว่าแซงปีประเทศรัสเซียในเมื่อวันที่5มิถุนายนว่าท่านประธานวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้พบปะกับบรรณาธิการอาวุโสของสำนักข่าวต่างประเทศนอกหอบจากการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่เมืองแซงต์ปีเตอร์หนึ่งในคำถามที่ปูตินนะครับคือตั้งใจจะดำรงตำแหน่งจนถึงปีพ.ศ. 2570หรือบ่จึงเป็นไปตามระยะเวลาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้และรู้สึกว่าตนเองยังมีพละกำลังและภาพดีพอที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อเองยังมีพละกำลังและภาพดีพอที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อผู้ทาน

บรรลุเป้าหมายเรามีกำหนดไปนำรัสเซียปัจจุบันมีอายุ73ปีกล่าวเพิ่มเติมแต่จริงที่รัฐธรรมนูญอนุญาตปล่อยลุ่งสมัครได้อีกในปีพ.ศ. 2573แต่ยังไวเกินไปจะเอาถึงนี่ตอนนี้เจ้ายังบ่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยและกล่าวทิ่มตายเหตุการณ์ผมประเสริญกับปัญหาใหญ่และตีบด่วนอย่างสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้ขับกันแก้ไขโดยบ่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนควรคิดถึงกฎของรัสเซียเล

0: มีวันที่4มิถุนายนว่ะท่านอับบาสอารักซีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสถานีข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อใหญ่ของกลุ่มอาหรับก็คืออัลมายาดินว่าขณะที่มีกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงแลกเปลี่ยนขอความในทางกงกันขามประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นนิวเคลียร์ที่ตามอ้างว่าอิหร่านจะบดเดินหนักโครงการนิวเคลียร์การลงนามระหว่างเป็นข่าวจากประเทศอิหร่านว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้ประกาศการยิงขีปนาวุธโจมตีของการใหญ่กองเฮือที่หาของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในบาเรนและฐานทัพสหรัฐอีกหลายแห่งในตะวันออกกลางเพื่อตู้ต่อกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งเกาะเกมส์ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านอย่างไรก็ตามศูนย์มัสการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐแถลงการว่าการโจมตีของอิหร่านตัวประสบผลสำเร็จขีปนาวุธทั้งหมดสามารถสร้างความเสียหายต่อป่าไม้ได้กองทัพสหรัฐยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวป้องกันการหุกอันจากการที่บ่มีเหตุด่วน
1: ก็คือว่านอนอลัญญานี่ก็ได้มีข่าวๆนอกเกี่ยวกับโรคระบาดแปลกๆมาอย่างมาตลอดนะดังที่มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังผ่านมาแล้วก็อาทิตย์นี้นี่ก็มีอีกนอกข่าวที่ว่าออกมาเกี่ยวกับทางรัฐวิกตอเรียเพิ่นมาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนอกเกี่ยวกับได้พบถือว่าเป็นอันเสื้อโรคอีโบลาเนาะอันเป็นลายทำอิดที่ว่าได้ถึกพบเห็นที่ว่าถึกพบเห็นที่ว่าอันนี้ก็เป็นเสื้ออีโบลาเนี่ยมันแพร่ขยายอยู่ทั้งทวีปแอฟริกาพุ่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มีพบเห็นคนไข้คนหนึ่งเนาะที่ว่าติดมีเสื้อตัวนี้แล้วก็ดังนั้นก็ได้ส่งเข้าไปโรงพยาบาลอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเราซึ่งกับมีแบบว่าอาการแบบลักษณะคือการติดเชื้อของโรคอีโบลานี่เนาะก็คนไข้ดังกล่าวได้ส่งไปเข้าห้องหมออยู่ที่ Royal Melbourne แล้วก็ได้มีการเป็นปัวเนาะอยู่อันกักกันในห้องกักกันคักแน่ในขณะที่การเดียนนี่ก็กำลังไปว่าเพิ่นก็กำลังติดตามอยู่เนาะมีการกวดสอบมันอย่างเพิ่มเติมกันอีกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ออกมายืนยันเนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถึงแม้นว่าอาการเนาะจะมีคือเนาะแต่ละกับผู้เกี่ยวกับเดินทางมาแต่คงเขตนั่นกับตัวดีที่ว่าผลปรากฏออกมาว่าบ่แม่นเสื้ออีโบลาเนาะก็ซึ่งหลายคนก็อาจจะตกมกตกใจไปก่อนหน้านั่นที่ว่าเป็นข่าวๆออกมาแต่ว่าเพิ่นก็ยังเหตุการณ์นี้ก็ยังมีการกัดเตือนแปลว่าเรียกทั้งลิงทัวร์รัดเลยแหละเนาะให้เฝ้าระวังเตือนแต่ก็ทั้งบรรดาท่านหมอเองก็ได้ให้เฮียกห้องเนาะให้มีสตินอนไปติดตามเบิ่งอีกเนาะเกี่ยวกับหลายๆเคสหลายๆกรณีเนาะที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับการที่ระบาดของเสื้อโรคอีโบลาอยู่ทั้งเพราะว่าจะเป็นอยู่ประเทศอูกันดาแล้วก็อยู่ทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนาะอันนี้ก็แปลว่าอยู่ในเดี๋ยวนี้ยังเพลระบาดแห้งอยู่ในเขตดังกล่าวนั้นอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ทําอิฐที่ว่าหลายคนก็ตกใจเนาะนึกว่าเป็นเสื้อนี่เข้ามาลุกลามแต่ว่าเพิ่นก็เตือนแล้วว่าให้ระวังภัยการมีการติดตามตื่มกันอีกเนาะอาการมีข่าวนึงก็เป็นน่ายินดีเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการคนคั่วเนาะกับสมบัติผู้ที่เป็นโรคมะเหงโดยเฉพาะเพราะมะเหงเต้านมเนาะหลายๆล้านคนแหละที่เป็นโรคไห้ดังกล่าวนี่ก็คนป่วยนั่นก็แน่นอนเนาะก็ต้องประเสริญครับบ่ว่าจะเป็นความกดดันทางด้านทางกายหรือว่าทางด้านจิตใจเนาะเกี่ยวกับที่ว่าต้องได้เป็นแล้วก็ต้องได้ไปรักษาหรือว่าไปปิ้นปัวด้วยกันสายแสงหรือว่าเฮ็ดคีโมเนาะก็ต้องแน่นอนเนาะก็มันเป็นโรคไห้ก็หลายคนก็ถือกดดันแต่ว่าการทดสอบนี่ก็จะมีวิธีการใหม่เพิ่นว่าอาจจะซอยบรรเทาเนาะเฮ็ดให้คนป่วยนั้นอ่า กำลังทดสอบอยู่เนาะวิธีการใหม่นั่นกระถาก็ออกมาก็อาจจะสวยลดพรไอ้คนป่วยนั่นแปลว่าลดพรเนาะความกดดันเพราะว่าจะเป็นทางด้านทางกายหรือว่าทางด้านจิตใจนั้นลงตื่มอีกอันนี้การเป็นการออกมาข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อไปเนาะแล้วก็ฮู้บ่วันอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังกับประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี้ประชากรเนาะหรือว่าพลเมืองเข้าแปลว่ากาย28ล้านคนแล้วเนาะซึ่งเป็นตัวเลขใหม่ของทางองค์การสถิติมันออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลังจากที่ว่าประเทศนี่ก็คือว่าขยายไวเนาะเพราะว่าอีกเพียงแต่2ปีเท่านั้นเนาะหลังจากที่ว่าก่อนหน้านั้นเป็น27ล้านต่อแต่เพียงแต่2ปีนิดนึงขึ้นมาเป็นล้านแล้วเนาะก็คือว่าก้าวขึ้นคือว่าเป็นการขยายตัวแบบไวว้าเนาะแบบด่วนมันอย่างซี่แต่ว่าก็ถ้าว่าถามว่าประชาชนออสเตรเลียเฮามีจักคนแล้วเนาะเนี่ยนี้มีเท่าใดแล้วเป็น28ล้านแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะแบบล้านกว่าๆแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเนาะนี่แหละก็มีอีกข่าวหนึ่งเนาะมันถึงว่าถือว่าเป็นการที่ว่าเรียกผลิตภัณฑ์ที่ว่าใส่อาหารหรือว่าใส่อันฮ้อนมันอย่างสิเนาะกับคืนในทั่วโลกเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกวดหรือว่าเป็นกระติกหรือว่าเป็นแตกหมดมันอย่างเนาะที่ว่าได้ก็ได้ที่ว่ามีความนิยมอะไรเนาะที่ว่าเฮ็ดให้สามารถเฮ็ดให้คนแบบว่าตาบอดได้อันนี้ดังนั้นก็เลยทั้งองค์การคุ้มครองผู้บริโภคเนาะหรือว่าการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือว่า ACCC นี่ได้ออกมาประกาศเตือนในมือวันพุธผ่านมานี่แหละเนาะให้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับแตกมอสระดับ470มิลลิลิตรและก็710มิลลิลิตรที่แบบว่าเป็นแบบสแตนเลสเนาะหรือว่าเป็นว่าแบบเขาเมียงที่ห้องว่าสเตลเลตคิงฟูดจ้าเนาะเนื่องจากว่ามันมีแบบวาวที่ว่าระเหยน้ำฮ้อนนะระเหยความฮ้อนออกดังนั้นมันก็เลยมันมีความกดดันเนาะสร้างอยู่ในแตกหมดนั่นอยู่ภายในแตกหมดแล้วก็เฮ็ดให้ที่ว่าปิดมันเนาะเครื่องปิดฝาปิดอยู่ทั้งกล้องมันนั่นอยู่กล้องฝานะมันอาจจะแบบว่าเด้งออกมาแบบกระทันหันเวลาที่ว่าเขาเปิดอันนั้นออกมาเนาะดังนั้นการให้ระมัดระวังมันเพราะว่ามันอาจจะเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บนักได้จะถึงขั้นแล้วก็มีหลายคนเนาะก็ได้ที่ได้มีรายงานเดี๋ยวนี้มันเหตุทันเกิดอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาพุ่นเนาะแต่ว่ามีคน3คนละเนาะที่ถือว่าสายตาหน้าตรงตาหันเสียไปเลยเนาะเนื่องจากว่าหลังจากที่ว่าฝาหรือว่าอันอัดนั่นแหละเนาะมันเด้งออกมาแล้วมันไปติดในตานะมันไปถึงบริเวณตาก็เลยเฮ็ดให้ตาบอดไปเลยดังนั้นเพิ่นก็ให้หากว่ามีก็หรือว่าทิ่มไปเลยก็ได้แต่ว่าใส่หันให้ระมัดระวังเพิ่นว่าเวลากดออกหรือว่าไข่บ่เป็นหยังซี่เนาะให้ระมัดระวังแล้วก็ในอันนี้นี่แปลว่ามันบ่มีแบบความอันดึงไว้ไม่อย่างเช่นเนาะมันก็เด้งออกมาเลยก็เหตุให้อันมีการหลายคนหันถึกลวกเนาะน้ำฮ้อนเพราะว่ามันฟ่องออกมาน้ำฮ้อนอยู่ในแตกหมดหันมันฟ่องออกมาน้ำเนาะเวลาขายไม่อย่างเช่นดังนั้นก็เขาให้ระมัดระวังทางมีเพราะว่าแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยเพิ่นก็เลยเรียกห้องให้เนาะไปว่ามีการเรียกห้องให้มีการเก็บคืนเนาะถ้าแต่ว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีเหตุการณ์ก็บ่ฮู้ว่าสิอันเสียงไส้หรือบ่หรือว่าสิเอาไปติ่มบ่หรือว่าไปแจ้งคืนเนาะอันนี้มันเป็นห้องมันยังเทอร์โมสเนาะเทอร์โมสสเตนเลสคิงฟูดจ้าเนาะขนาด470เมี่ยวกับ710เมี่ยวเนาะอันนี้เพิ่นนอกมาประกาศเนาะอันนึงอันแต่ก็ยังระยะหลังๆนี่ก็สถานการณ์อยู่ทั้งตะวันออกกลางก็อาจจะมิดเงียบเพราะว่าหลังจากที่ว่าเพิ่นว่าประกาศอย่างอันหยุดยิงเนาะแปลว่าสัญญาหยุดยิงเพิ่นน่ะมีหยังหันมาผ่านมาแต่ว่าปรากฏว่าในอาทิตย์นี้นี่ก็มีเหตุการณ์เก เกิดขึ้นอยู่ที่ส

0: นามบินนานาชาติของประเทศคูเวตก็ได้มีการโจมตีได้มีการอันยิงระเบิดไปใส่อีกแล้วเนาะถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหม่หลังจากที่ว่าทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาและกับทั้งอิหร่านก็มีการแลกเปลี่ยนการยิงกันเนาะยิงต่อสู้กันในมื้อวันพุธผ่านมาเนี่ยละกาถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนที่ว่าต่อสู้กันยังนักแล้วก็มีการทิ่มระเบิดน้ำเอกเนาะแล้วก็นี่ก็เกิดขึ้นเทนเดอร์อีหลังจากที่ว่าคือว่าสัญญาหยุดยิงตั้งแต่อันมีการประกาศกันในเดือน4เนาะเดือนกุมภาพันธ์มาอันนี้กับเทนเดอร์อีแล้วก็ระเบิดนั้นกับไปตกตึกอยู่ทั้งคูเวตก็เลยมีการคันซีว่าละกาทางคูเวตเองก็มีการยกเลิกออกยกเลิกเที่ยวบินจากการโจมตีในครั้งนี้แหละก็คือว่าการทั้งสองฝ่ายเนาะมีการยังมีการโต้สู้กันอยู่ในขณะนี้เนาะแล้วก็แบบกระแสคันสิว่าเนาะในการต่อต้านในระยะนี้ก็มีคุกุนหลายๆประเทศอยู่เนาะในระหว่างนี้แล้วก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียของพวกเราเองก็มีการรณรงค์โดยเฉพาะก็อาจจะมีนอกการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในการนานาจิตต่างเนาะคิดไปกับต่างแนวคิดไปหลังคนก็สนับสนุนแล้วก็คือว่าเป็นเพื่อทําอิฐในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ที่ว่าพรรควันเนชั่นของยานางโพลินเฮนเซนนี่แปลว่ามีคะแนนเบื้องต้นเนาะที่ว่าเขาห้องว่า primary vote ของการด้านทันลื่นพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคทั้งพรรคเลเบอร์แล้วกันทั้งพรรคควมรัฐบาลอันนี้ก็หลายคนก็ดีใจหลายคนก็วันวิตกอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้กับบ่ฮู้เนาะว่านโยบายของนางจะไปสุดตรงบ่หรือว่าแนวใดเนาะการนี้ก็ต้องได้ติดตามเบิ่งน้ํากันคักๆเนาะก็บ่อยากให้แบบว่ามาเสียใจตามภายหลังไม่อย่างเสียนะเนาะหลายคนก็ให้เสนอแนวคิดแบบนั้นบางคนก็มีการสนับสนุนคักแน่ไม่อย่างเพื่อที่ว่าอยากบ่อยากเกิดเหตุการณ์ให้มีอย่างขึ้นเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี่ก็คือว่ามีการให้ความสำคัญไอ้แก่แบบศาสนาเนาะคือว่ามุสลิมนี่ก็หลายพอสมควรดังนั้นก็มีคนย่านเนาะมีคนย่านวันวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะที่มุ่งหน้าและก็โดยเฉพาะกันระยะหลังๆที่ว่าอันเอาภรรยาใหม่ของกลุ่มกองโจรไอซิสกลับคืนมาเนาะกับมันถือว่าเป็นอาจจะเป็นเส้นฟางสุดท้ายเลยที่ว่าให้ก่อให้เกิดแบบว่ามีการขัดแย้งกันนี่หรือโบอันนี้ก็ต้องได้ติดตามสังสาเมืองคักแน่เนาะอันนี้ก็มันใส่พิจารณาญาณฟังข่าวติดตามข่าวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ทั้งนั้นก็ได้มีการนี่แหละในทั่วโลกและก็เพิ่นก็หลายประเทศเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการยังโดยเฉพาะกับการที่ว่าห้ามใส่สุดคุมหน้าเนาะหรือการแล้วก็มีหลายๆประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงกันและก็ข่าวหนึ่งที่หาก็ออกมานี่ก็มีทรายที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่40กว่าปีแล้วแต่ว่าสั่งควบนี่แหละบาดหมางแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยทั้งการตำรวจเนาะแปลว่าการเพิ่นเราออกมาประกาศเนาะบอกว่าทุงซาดของฝรั่งเศสนี่มันทุงซาตานเนาะใส่คำเพียงแต่คำพูดเท่านี้เนาะก็ออกไปดังนั้นก็อีกบดลเนาะครั้งใต้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาควบคุมตัวผู้เกี่ยวเองทรงกลับไปบ้านบ้านเดิมของประเทศอันเดิมของผู้เกี่ยวเองแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเนาะหลายๆคนก็คิดว่าเห็นดีหรือบ่เห็นดีอันนี้ก็ได้มาสร้างความสองแง่สองมุมเส้นเดียวกันเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเทศแล้วก็อีกข่าวนึงที่ออกมาในอันนี้ก็ประเทศญี่ปุ่นเนาะถึงว่านโยบายของนายกรัฐมนตรียิงคนใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นตรงคือกันเนาะอันนี้ก็ได้เพราะว่ามีหลายแนวที่ว่าเพิ่นปฏิบัติไปบ่ว่าจะเป็นของเกี่ยวกับควบคุมนักท่องเที่ยวเนาะพอใจบ่มีอย่างสิก็บ่ฮับเนาะก็เลย ในข่าวในอาทิตย์นี้ออกมาเพิ่มเติมนี่ก็เป็นแต่มีคำสั่งให้ไปทำลายสุราหรือว่าเป็นโบสถ์ของมุสลิมเนาะที่ว่าคิดว่าบ่ต้องอยู่หันเพราะว่าอยู่ที่เมืองคาวาโกยอันอินซาตามาเมืองซาตามาได้บอกแจ้งบอกให้เจ้าของที่ดินนั้นมีการทำลายหรือว่ามีการสร้างเพเนาะสุราดังกล่าวนั้นเพราะว่าในเขตนั้นประมาณเป็นเขตฟาร์มซึ่งปอนที่ว่าปุ๊กตึกบ่มีหยังต้องได้รับอนุญาตแล้วเขาบอกว่าบ่เคยมีคำห้องยื่นเข้าไปแต่ก็บ่มีใบอนุญาตว่าได้ผ่านอนุมัติเนาะดังนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่หันได้รับแจ้งต่อเกี่ยวกับการก่อสร้างสุราดังกล่าวนั้นในปีเดือนตุลาปี2024ตามที่ชาวบ้านหันรายงานไปแล้วก็ซึ่งในตอนนั้นก็แบบจอมดมของสุราหันก็ใกล้สิแล้วแหละเนาะแต่บัดนี้เวลาที่ว่าทางเจ้าหน้าที่การเมืองมาบอกให้หยุดหน้าที่เรียกแต่ว่าเขาก็บอกว่าบ่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นกับบ่ฮู้เรื่องว่าบ่ฮู้เรื่องกันก็เลยมีการสร้างต่อไปเนาะแต่ว่าอันนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เนาะกระทั่งองค์การเมืองก็ได้มีคำสั่งในการทับม้างโบสถ์ดังกล่าวนั้นสุเหร่าดังกล่าวนั้นเนาะนี่ก็อีกเรื่องนึงที่ว่ายังมีคนขัดแย้งกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพระเจ้าก็เคยได้ออกข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องทางสุสานของชาวมุสลิมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็บ่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็อันนี้ประเทศจีนเนาะที่ว่ากำลังสร้างกำปั้นยักษ์เนาะที่ว่าคันที่ว่ากำปั้นใหญ่เนาะที่วางแผนที่ว่าที่ส่งรถBYD 5,000 คันเนาะเรือนรถไฮบริดกับรถไฟฟ้าเนาะ BYD 5,000 คันที่จะส่งมาประเทศออสเตรเลียของพวกเขาเนาะซึ่งบริษัทจีนมันก็ได้ผลิตเนาะแปลว่าเป็นแผนการสำหรับประเทศออสเตรเลียเนาะในระยะที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแพงนี่แหละค่ะน้ำมันวิกฤตเรื่องน้ำมันแพงแล้วก็ได้มีการคัดเลือกเนาะที่ว่าจะส่งกำปั้นเนาะมายังประเทศออสเตรเลียเป็นลำดับอิฐเลยก็ว่าได้ซึ่งถือว่าเป็นรถทำอิฐก็ว่าได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าหลายพันเนาะไปว่าต่างกับปันลำหนึ่งเพื่อบรรทุกรถ 5,000 คันมาส่งในประเทศออสเตรเลียมีอีกข่าวหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังบุคคลว่าท่านผู้ฟังหรือว่าลูกหลานของพวกเขาหันมากกินขนมยี่ห้ออาเลนหรือบอเนาะอันนี้เพิ่นบอกมากะได้มีการอันมาประกาศเนาะที่ว่าได้มีการถอนนมจำนวนหนึ่งเนาะถึงว่าอาจจะมีการเสี่ยงที่ว่ามันมีพลาสติกบ่มีอย่างไม่ยางไม่อย่างอยู่ในขนมเนาะอาจจะเฮ็ดให้เกิดความอันตรายต่อผู้ที่ว่าบริโภคไปได้เนาะซึ่งอยู่ในนั้นเพิ่นมาอ่านขนมยี่ห้ออาเลนที่ว่าห้องว่า Inside Out ขนาด130กรัมเนาะได้ถือห้องคืนว่าอันนี้เพิ่นบอกว่าทางองค์การเนาะการอันอาหารและก็ยาของทางมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและกันนิวซีแลนด์เนาะได้ออกมาประกาศเมื่อวันอังคารผ่านมานี่ค่ะแปลว่าเบิ่งเนาะเบิ่งวันที่ที่ว่าหมดกำหนดเนาะท่านผู้ฟังที่บอกว่าอันมัน best before วันที่30เดือนกุมภาพันธ์2027และการขนาดแบตที่ว่ามีมันมีนัมเบอร์อยู่นี่เนาะท่านผู้ฟังกับพวกว่ามี1 2 3 5 6 7 7นัมเบอร์ด้วยกันเนาะว่าหมดอายุแล้วว่าหันเป็น30ตุล2027ละแต่ว่าอันแบทนัมเบอร์นะไปว่าอันนัมเบอร์ของอันแต่ละถุงนะมันสิมีต่างกันเนาะมี1 2 3 4 5 6 7 7 7 7นัมเบอร์7นัมเบอร์ด้วยกันถ้าว่าท่านบ่แน่ใจเนาะก็ไปสอบถามทั้งห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตกันได้เนาะว่าขนมที่ทานซื้อไปมันอยู่ในจำนวนที่ว่าเขาเจ้า เสี่ยงที่ว่าอันตรายนี่หรือบ่เนาะอันนี้ฝากไว้เนาะสำหรับที่มากินขนมยี่ห้ออาแลนเนาะ ALEN เนาะอาแลนก็เป็นที่นิยมอยู่อันนี้ก็ได้เนาะกันอ่านให้ฟังหรือว่าท่านท่านในสนใจก็ค่ะพระจะมีนัมเบอร์อยู่นี่นี่เนาะอยู่เนาะไปว่าแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิจดทันหรือบ่เนาะ607-2-941แล้วก็607-3-941กับ607-4-941 607-5-941กับ608-5-941กับ608-6-941กับ608-8-941นี่เป็น7ตัวเลขว่าอยู่นําแบตของกันเนาะแปลว่าอยู่ในหอของมันหั่นน่ะเลข6มันอยู่นําหอหั่นเนาะสําหรับท่านมักขนมประเภทนี้ก็ระมัดระวังกันเนาะท่านฟังเนาะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับสาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะสําหรับท่านที่จะไปทำบุญตักบาตรเนาะสำหรับวัดลาวเมลเบิร์นเพื่อจะได้ก็กองจัดกองอัฐะสามัคคีขึ้นในวันที่21เนาะวันที่21ของเดือน6นี้สำหรับท่านที่อยากไปทำบุญตักบาตรก็ขอเชิญท่านเนาะไปร่วมน้ำกันได้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวคริสต์ต่างดาวก็อย่าลืมเนาะก็มื้ออื่นนี้เนาะก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาอีกวันนึงก็คือวันพระกายและก็วันกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์วันสําคัญทางศาสนา
1: ฟังข่าวติดตามต่อไปการวิเคราะห์ที่เปิดเผยโดยแคนสตาร์ในอาทิตย์นี้แมนซีแสดงเห็นว่าความสามารถในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านเฮือนลดลงถึงราคาบ้านเฮือนมันส่งผลเหตุใดเกิดความท้าทายด้านความสามารถในการซื้อบ้านใหม่จากการวิเคราะห์โดยอิงจากการคาดคะเนของธนาคาร Westpac และข้อมูลจาก Totality ได้พบเห็นว่าราคาบ้านเฉลี่ยในซิดนีย์อาจลดลงเกือบ $30,000 ภายในปลายปี2026นี้ในขณะที่ราคาบ้านเฉลี่ยในคนเมลเบิร์นอาจลดลงอีก $18,000 อย่างไรก็ดีแม้ว่าราคาบ้านเฉลี่ยในซิดนีย์จะลดลงไปแล้วเกือบ $19,000 ในระยะ4เดือนทำอิฐของปีแต่บรรดาคนโสดที่มีรายได้เฉลี่ยจากการเฮ็ดเวียกเต็มเวลากลับมีความสามารถในการกู้ยืมเงินลดลงเกือบ2เท่าของการลดลงของราคาบ้านเฮือนหรือประมาณ$35,800หลังจากการปรับเปลี่ยนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไวๆนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยจากการเฮ็ดเวียกเต็มเวลาก็คือสำหรับครูหักเนาะที่มีความสามารถในการกู้ยืมเงินลดลงไปกว่า $71,000 ตัวเลขดังกล่าวเน้นเห็นถึงความบ่สอดคล้องเกี่ยวกับระหว่างราคาบ้านเฮือนและความสามารถในการซื้อบ้านเฮือนในขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงมักจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเฮือนแต่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแต่เงื่อนไขการให้กู้ยืมอันเข้มงวดแม้กําลังลดจํานวนเงินที่ผู้ซื้อสามารถกู้ยืมได้ถึงแม้ว่าราคาจะลดลงแต่ก็อาจจะบ่ลดลงหลายพอที่จะเฮ็ดให้บ้านเฮือนมีราคาที่สามารถซื้อได้เนริดาโคนิสบีซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของรีไวกล่าวว่าการตลอดตัวของราคาบ้านเฮือนเพียงอย่างเดียวแม่นบ่หนักเพียงพอที่จะเห็นบ้านเฮือนมีราคาที่จะเข้าถึงได้อย่างแท้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นแม้นมีแนวโน้มเปลี่ยนหรือว่าลดลงในปีนี้แต่ผู้เซียวซั่นก็ได้เตือนว่าผู้ที่หวังอยากจะซื้อบ้านหลังทำอิฐ จำนวนหลายอาจยังคงห่างไกลจากการเข้าหาดูตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่อยากซื้อบ้านเฮือนต่างล่อถาในราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียที่ตีตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีการปรับตัวลดลงขณะที่การขาดการล่าสุดที่แสดงเห็นว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในนครซิดนีย์และเมลเบิร์นอย่างไรก็ตามสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนหลายที่กำลังพยายามจะเข้าสู่ตลาดต่างๆเกี่ยวแก่กับบ้านเฮือนที่อยู่อาศัยราคาบ้านเฮือนลดลงบ่ได้เหตุให้การเป็นเจ้าของบ้านเฮือนง่ายขึ้นเสมอไป
0: นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเนาะอาจจะมาอําบอกกล่าวเตือนกันอย่างน้อยหนึ่งเพราะว่าในสังคมหลายคนเนาะของลาวหลายหมอหรือว่าหลายๆสังคมแล้วก็มีพากันเฮ็ดเครื่องอยู่ของกินส่งออกแบบทางออนไลน์ทั้งแม่อย่างสินะก็ถือว่าได้รับความนิยมจํานวนหลวงหลายเนาะแต่ว่าในอาทิตย์นี้ก็ทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียได้ออกมาแจ้งว่าการขายอาหารโดยที่บ่มีใบอนุญาตคือการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะอาจจะส่งผลที่ให้ถูกโทษอย่างนักเนาะในรัฐวิกตอเรียของพวกเขาดังนั้นบุคคลทั่วไปเนาะอาจจะถูกปรับใหม่ทันทีประมาณ330ถึง 1,000 ดอลลาร์เนาะสำหรับความผิดเล็กน้อยแต่ก็ในขณะที่บทลงโทษที่ศาลกำหนดเนาะภายใต้กันสิว่าพระราชบัญญัติเนาะอาหารปี1984หรือว่า Food Act 1984นั้นอาจจะสูงถึง75,000 ดอลลาร์สำหรับบุคคลแล้วก็สูงสุดถึง 500,000 ดอลลาร์สำหรับนิติบุคคลเนาะส่วนคนแล้วก็จึงจะเริ่มธุรกิจการขายอาหารออนไลน์ในออสเตรเลียนี่ได้แบบใดบ่แม่นหยังซี่เนาะทางเพิ่นก็มีคำแนะนำนอกจากผู้ประกอบการแท้แหละให้อ่านรายละเอียดหรือว่าเขาติดตามเบิ่งคักแน่เนาะว่าติดตามเพื่อป้องกันตัวเฮาเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็บ่อยากให้สายเกินแก้อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเอาเฮ็ดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะโอเคเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถามว่ามีมีหยังมันผิดพลาดกันได้มีหยังสิเนาะการฟ้องห้องกันได้มีหยังสิดังนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังอาการนึงเนาะก็มาเกี่ยวกับโรคไห้นี่แหละก็คือว่าเนาะเกี่ยวกับอันเพิ่นบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าอันฆาตกรอันเงียบนะท่านหมอก็ได้ออกมาเนาะแปลว่าฝากเตือนกันถือว่าเป็นพยาธิที่ว่าเป็นฆาตกรเงียบเนาะที่ว่าอาจจะคุกคามเนาะตัวการเสี่ยงต่อโดยเฉพาะกับผู้หญิงทั่วไปแม่นหยังซี่เนาะก็ผู้หญิงออสเตรเลียเนาะก็คือจริงซึ่งว่ากันสิว่าแล้วคุกคามหลายกว่าที่ว่าอันโรคมะเร็งเต้านมที่ว่าผู้หญิงเป็นนําอีกเพราะว่าโดยที่ว่าอาการเนาะที่เห็นนั่นแปลว่าทั้งเถื่อหันอาจจะบ่ใส่ใจหรือว่าโบบ่ได้ห้าแหงแม่นหยังเนาะอันนี้ก็ท่านอันนี้แม่นตัวท่านด็อกเตอร์เองเนาะเป็นท่านหมอเองเลยแปลว่าเป็น GP เนาะด็อกเตอร์โคลินวูดนั่นก็มีประสบการณ์ตัวนี้แหละเนาะถึงว่าที่ว่าเพิ่นมีอันเกี่ยวกับเรื่องเป็นอันหัวใจเนาะหัวใจอันเป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจล้มเหลวแม่นหยังซินะอยู่กับโต๊ะบอลเฮ็ดเวียกของเพิ่นเองและในขณะที่ว่าเพิ่นก็ปวดคนไข้บ่แม่นหยังซี่เนาะก็มีอาการแบบนั้นแต่ว่าบ่ฮู้จักเลยบ่ฮู้โตเลยอันนี้ดังนั้นเพิ่นก็เลยมาแชร์หรือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนํากันก็อันนี้ก็แบบคาดคือกันคือว่าหลายคนอาจจะเห็นคือกันว่าเนาะเข้าใจว่าเป็นอันโรคกระเพาะนะเพราะว่ามันล้มตีนะล้มตีอันนี้หลายคนนี่ก็คิดว่าโอ้เป็นกระเพาะแม่นหยังซี่เนาะแต่ว่าที่แท้แล้วมันบ่แม่นมันอาการซึ่งมาจากที่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจดังนั้นก็ให้เอาระมัดระวังกันเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าหลายคนแปลว่าก็บ่ได้คือว่าแหละบ่ใส่ใจเนาะกับอาการดังกล่าวนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นโรคกระเพาะดังนั้นก็ท่านหมอเพิ่นก็เกิดอาการแบบนี้แหละเนาะเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นนั้นก็เพิ่นก็ยังเฮ็ดเวียกต่อไปในตลอดมื้อในตอนนั้นเนาะแต่ว่าภายหลังมาแล้วก็อาการมันหนักขึ้นเนาะแปลว่าเจ็บหนักขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็มันก็แบบว่ามันแน่นขึ้นมาแล้วก็แน่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาถึงแบบค้างเพิ่นเพิ่นอย่างสิเนาะแล้วก็มีอาการแบบว่าตันหนาวตันแล้วก็เหงื่อออกเป็นอย่างสิเริ่มออกสิเนาะดังนั้นก็ใน อันมันอาการอย่างนี้นี่มันเป็นตอนที่ขณะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ยังก็จะเว้าล้มคนไข้ขวดคนไข้อยู่อาการจนกระทั่งแบบว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกแล้วเนาะก็คิดว่าโอ้ต้องไปห้องหมอมันยังจะพาเพิ่นไปห้องหมอเพิ่นก็เลยแบบว่าเอาตัวเองไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอเองเลยแล้วก็พบว่าเป็นอาการของแบบว่าอันโรคหัวใจเนาะแบบว่าเป็น heart attack เนาะอันนี้ดังนั้นเพิ่นก็เลยว่ามันก็แต่ว่ามีการนักหน่วงกว่าที่ว่าเฮาเห็นว่ามันเฮาเจ็บเป็นบ่หรือว่าบาดแผลแม่นหยังซี่เนาะเพราะว่าหลายคนหั่นคิดว่าอันนั่นแหละมันอาจจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็บ่ได้ใส่ใจแล้วก็กินแต่ยากระเพาะเข้าไปแม่นหยังซี่อันนี้ก็มีบทเรียนส่วนตัวนี่ก็เห็นมาแล้วเนาะอันนี้คือกันก็คิดว่าเสียคนที่ว่าใกล้ชิดไปก็ย้อนอาการคิดว่าเป็นโรคกระเพาะนี่แหละนั่นก็ฝากเตือนก็เนาะท่านผู้ฟังไปกวดคักแน่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนั้นก็มาซอยเตือนกันตื่มอีกแล้วก็อีกคราวนึงถ้าหากว่าประสบความสําเร็จเนาะก็ถือเป็นน่ายินดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องการที่ฤทธิ์ยาเนาะเวชภัณฑ์ยาสนิทใหม่ออกมาถือว่าเป็นนิมิตหมายเลยเนาะก็สําหรับประสบความสําเร็จในการที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งม้ามเนาะม้ามนะครับว่าตับอ่อนเนาะหลังจากที่ว่าก็ได้มีการทดลองมาระยะหนึ่งแล้วก็มันส่งผลเนาะแบบว่ามันแสดงผลออกมาว่าสามารถเฮ็ดให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งม้ามนี่ว่าดีขึ้นอย่างแล้วก็คลายขึ้นเนาะเพราะว่าธรรมดานี่ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งม้ามนี่แปลว่าสิเสียชีวิตไวที่สุดแล้วมันกลับเป็นแบบขยายไวกว่ามะเร็งแบบอื่นๆแต่ว่าในเทือนที่เพิ่นก็สามารถผลิตยาสนิทใหม่นี้ออกมาได้แบบนี้ก็คือว่าประสบความสําเร็จเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเนาะก็หวังว่าจะขยายผลไปในต่อหน้าตื่มอีกเน
1: าะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กรุงแกรนเบิร์นขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าปุ้นผาป่าสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่5เดือนกรกฎาคมปี2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนสบายดี